บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะๆได้นะขยำเกาะๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวโยองอ่องแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอยางตันตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดโซตันตามบวกปักไปงี้ปงสากบวยบวยละติหมอกหมอยังมะลูสอลันแต่งโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปาไรอาวาดต่างสลาใดละละมันกวากบุกิดบูนงติง